จึงมีอยู่เราก็วารหูเวอีไปสุมันตาลาฉันก็โรเชนนามันเตรันชีกุตากุกุงจวนสินาบุงฉันเจ้าเสียหูโปโจเวหวนเฉียนเจอ覆盖着热带雨林树木的山脉该地区就是雷舍尔生态系统区海拔2451米湖周围气候凉爽温度约为46摄氏摄氏度因此该地区肥沃